0: ค่าเดืองรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านส้มไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมาร์คประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเหล็กขัดเกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านส้มไม้ค่าเซอร์วิสบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช่างเลยเซเว่นอีเลเว่นบางดาน50เมตรโทร0624565556ทีหนึ่งด้านงานบริการเดินรถยนต์ต้องร้านส้มไม้ค่าเซอร์วิส
1: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางดานปากซอยยายเจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลาโทร081-357-4245
2: ทำยางจุดล้อแม็กสงขลาเปิดบริการแล้วเรามียางใหม่ยางเปอร์เซ็นแม็กใหม่แม็กมือสองในราคาย่อมเยาพร้อมให้บริการตั้งศูนย์ถุงล้อเช็คช่วงล่างพร้อมทีมงานช่างที่มีประสบการณ์ก่อนจะเดินทางใกล้หรือไกลทุกครั้งให้นึกถึงเราอามยางยนต์ล้อแม็กสงขลาอามยางยนต์ล้อแม็กสงขลาตั้งอยู่ที่ถนน30เมตรตำบลเขารูปช้างอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาบริหารงานโดยน้องอามจะเปลี่ยนยางใหม่ยางเปอร์เซ็นล้อแม็กใหม่แม็กมือ2โทรสอบถามราคาได้ที่0969255363
3: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพก็ต้อนรับเข้าสู่รายการเพลินใจไปกับวิทยากับกระผมวิทยาแจ้งมานี่ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการมอบความสุขต่างด้านเชียงเพลงไทยลูกทุ่งให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันศุกร์กลับนะเวลาดีกลับท่านผู้ฟัง11 นาฬิกาถึง13 นาฬิกา2 ชั่วโมงโดยประมาณกับนั้นก่อนที่ท่านผู้ฟังจะได้รับประทานอาหารเที่ยงกันท่านผู้ฟังฟังกันได้ทางสถานีวิทยุ VR Radio FM 88.75 เมกะเฮิรตซ์และก็ทางระบบออนไลน์

วันนี้เจอกันกับวันพุธที่13พฤษภาคม2569ช่วงแรกของรายการฟังงานเพลงก้องสายันนิรันดรครับนะงานเพลงรักแท้แค่ปีใจความสุขจงเป็นก้องทุกๆท่าน

ครับท่านผู้ฟังช่วงแรกของรายการมอบงานเพลงของสายันเนรันดรครับนะรักแท้แค่พี่ชายครับท่านผู้ฟังนะวันนี้ก็เดินทางมาถึงวันพุธที่13พฤษภาคม2569ครับท่านผู้ฟังนะเวลานี่ครับไม่ก่อยไม่ก่อยไกลครับท่านผู้ฟังเวลาเมื่อผ่านไปแล้วนี่ครับท่านผู้ฟังผ่านเลยครับซึ่งถือว่าไม่ช้ามาที่จะโยนกลับมาได้ครับนะปั้นเหลวปั้นเลยกับท่านผู้ฟังนะไม่มีใครที่จะประยุทธ์ยังโยนกลับหรือโลกอยใครได้เรื่องเวลานี่ครับเรียบเหมือนกับเหมือนกับแท่น้ำนะครับท่านผู้ฟังที่ไล่ไปข้างหน้ากับตลอดเวลาเพราะฉะนั้นครับนะเราจะไปไล่กิจทำไมไล่นะถ้ามีโอกาสการลงมือทำนะอย่ารอช้าถ้านานนะบอกมันจะเที่ยวโอกาสอย่าพลัดวันประกันพรุ่งนะปล่อยไว้กับเพราะโอกาสนั้นจะอาจจะไม่วนคืนมาอีกก็ได้ครับท่านผู้กวางนะครับขอบคุณท่านผู้กวางมากมากครับที่ให้เกียรติติดตามและรับฟังรายการเพลิดเพลินไปกับวิทยากับกระผมวิทยาแจ้งมานี่ครับตำนาทีเป็นผู้ดำเนินรายการท่านผู้กวางเชิญจบเพลงไหนหมอไปกับใคร0748หนึ่งช่องทุนฮ่าฮ่าวันนี้ก็มีกระไรไส้ด้วยกันที่ได้โทรกันเข้ามาแนะนำงานเพลงพร้อมตั้งอำนวยอวยพรนะเผื่อหมอไปกับคนที่ตันหลักคนที่ตันคิดถึงเริ่มต้นกันด้วยจากบ้านนำกระจายใครกับพี่ลงครุฑและทีมงานซึ่งประกอบด้วยครับคุณน้องติวคุณน้องแต้วคุณน้องเบาบานชัยครองและก็คุณน้องไรครับนะส่วนท้ายที่ซ่องครับนะคุณปาคองคุณปาเจดีอยู่ที่บ้านบางด้านครับท้ายที่ซ่ามันนี่ล่วงชำนาญครับท่านผู้โชคครับนะได้ตัวกันเข้ามาแล้วเช่นเดียวกันส่วนท้ายที่ซี่นี่กับน้องเศร้าครับอยู่ที่หมู่บ้านธนาดีบ้านนำกระจายท้ายที่ห้าครับนะไม่ไกลครับอยู่ที่ชุมชนตะบ้องในเขตเทศบาลนครสงขลาคุณพี่นุ่นครับนะและสุดท้ายครับท่านผู้กวางช่วงนี้พี่เป็นครับและพี่นงครับอยู่ที่ส่วนตูนตำบลโครุจางอำเภอเมืองโชคลาขอบคุณขอบคุณกับทุกเสียงทุกสายที่ได้โทรกันเข้ามาตอนนี้มอบความสุขทางด้านเสียงเพลงให้ท่านผู้กวางได้กวางกันต่อที่ได้ข้อหรือว่าแนะนำกันเข้ามาครับนะคุณน้องติวทีมานพี่ลงครุฑครับนะให้เกียรติแนะนำงานเพลงของก๊อตจักรพันธ์อาบคอนบุรีอ่านเพลงนี้กับข้อกับข้อโทษแล้วก็ต่อกันโดยงานเพลงที่ซ่องของกาเซมกลมสั้นครับนะแก็บใช้ขึ้นร้านงานเพลงนี้กับนะคุณน้องแต้วตีมานไปลงครุฑเจนเดียวกันได้เกิดนำกันเข้ามาซ่องงานเพลงครับนะ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ระับจันทร์ผู้ฟังจะไปกับงานเพลงของใครกระเทมกลมสั้นครับเก็บใจขึ้นลานครับจันทร์ผู้ฟังก่อนหน้านี้กับงานเพลงของก๊อตจักรพันธ์นครบุรีครับก็โทษครับคนเรานี่กลับเฉือเท่ากับว่าทุกคนครับมีโอกาสผิดพลาดกันได้ทุกคนผิดพลาดเร็วก็อภัยนะก็คงจะเอ็นใจแล้วก็ให้อภัยกับจันทร์ผู้ฟังนะบางคนผิดพลาดเร็วนี่ว่าจะไม่จำถึงกันท่าบ้านครับว่าจะไม่ทำซึ่งนั้นซึ่งนี้ที่เคยทำคำท่าบ้านนี่กับท่านพระกวางคืออะไรเลยครับคือการให้คำบันให้คำมันสัญญาอย่างจริงจังบางครั้งก็ท่าบ้านกันอย่างเป็นทางการเลยทีเดียวนะเวลาท่าบ้านนี่กับท่านพระกวางโดยมักอ้างเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าผู้พระผู้เป็นเจ้าหรือจริงที่เรานี่ให้ความเคารพนับถือให้เป็นพยานนะอันนี้ก็เผยเลยก็เผยยืนยันความจริงใจหรือรับรองว่าจะทำตามคำสัญญาหากผิดคำมันสัญญาหรือคำสาบานนี่ก็มักจะมีความเชื่อว่าเป็นหรือกับเชื่อว่าจะได้รับโทษหรือว่าจะวิบัติว่ากันพนันกับนะอันนี้เรื่องของการสาบานกับท่านพระกวางขอบคุณไปยังคุณผีเศร้ากับนะชุมชนเก้าเขียวอำเภอสิงห์นานครที่ได้เสริมเติมเต็มเรื่องงานเพลงกันเข้ามาขอบคุณมากมากครับครับก็เวลากันสักครู่มากันที่อุตสมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านครับทีนี้ให้บริการซ่อมรถยนต์กับนะทุกรุ่นทุกยี่ห้อครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเหลืองก้องเครื่องยนต์กับท่านผู้กองระบบเล็กเปลี่ยนใต้น้ำมันเครื่องพร้อมใต้กรองและก็ยังให้บริการครับนายกำปรึกษาหรือห้องเครื่องยนต์กลไกถูกรูปแบบครบวงจรเช่นเดียวกันท่านผู้กังใจบริการกันได้ครับนาทีอุสมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านตำบลโครูจางอำเภอเมืองสงขลาครับจูนอกซ่องซี่6ตัวห้าแล้วก็6ครับนะตัวไปได้ครับที่อุสมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านสำหรับอามอย่างยลอแม็กสงขลาที่นี้จำได้ครับท่านผู้กังอย่างไม่อย่างเบอร์เจนแม็กไม่แม็กมือโซ่ให้บริการทางทุ่นท่วงโลเช็คช่วงหลังโดยที่มันช่างที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการกับนาปลายางกับโดยเฉพาะอย่างหญิงปลาแบบใหญ่ไหมนี่กับนาในส่วนนี้ปลายฟรีไม่มีเหินค่อยและไม่จำกัดจำนวนกลางใช้บริการกันได้ครับทีอามอย่างยลอแม็กสงขลาถนนจ้ำชิบเม็ดตำบลโครุจางอำเภอเมืองสงขลาทุ่นเก่าอกเก่าสงอาจ้ำอกสามทันบุกวังโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนะบริการนั้นโดยหนองอ้ามครับท่านผู้กองท่านผู้กองที่ไปใช้บริการบอกกับบอกกับทางร้านกันสักนิดนึงบอกว่าควังรายการเพลินใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีครับนะมีส่วนลดให้กับท่าน 10% เลยทีเดียวครับนะครับมามอบงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกท่านได้รับฟังทางด้านเสียงเพลงกันโตครับยังอยู่ที่บ้านนำกระจายครับนะพี่หลวงครุฑในกินในนางงานเพลงของชาติที่จนชำระจากเมืองจนแล้วก็โตกันด้วยงานเพลงที่ส่งของธนาบาโจครับนะต้องอินสินวังครับน้องบ่าวบานใจกองเพลงที่ส่งครับไอ้กินในนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุก

ครับท่านผู้ฟังคนเราเนี่ยกับคนเราบนเปลือกับนะวาทนาบารมีนี่กับท่านผู้ฟังมีไม่เท่ากันนะความจริงกับท่านผู้ฟังความจริงที่ว่าแต่ละคนแต่ละคนเกิดมาบนเปลือกเกิดมาพร้อมกับต้นทุนของชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโอกาสโชคชะตาบารมีหรือแม้กระทั่งความโชคดีที่ไม่เหมือนกันกับท่านผู้ฟังนะเพราะฉะนั้นกับทำให้ความสำเร็จความมั่งคั่งหรือสิ่งดีๆที่ได้รับในชีวิตแตกต่างกันออกไปกับท่านผู้ฟังนะจบไปกับตองอินสินวังครับนะงานเพลงของธนาพระโชคจะสินวังพันเปลือกับแต่ต้องสู้กับเมื่อมีชีวิตอยู่ต้องต่อสู้กันต่อไปนะขอบคุณมากมากครับนะพี่ลงครุฑและทีมงานไม่ว่าจะเป็นคุณนงเต๋วคุณนงแต๋วคุณนงเบาบานชัยกรองและก็คุณนงไรครับมอบความสุขมอบงานเพลงให้ท่านผู้กว้างได้กว้างกันโตยังอยู่ที่บ้านบางด้านครับนะคุณปาคองครับคุณป้าใจดีวันนี้โตกันเข้ามาบอกว่ามอบเพลงให้กับคุณปิโยปาคุณบ้านบางด้านเช่นเดียวกันครับนะก็ด้วยความยินดีไม่ขัดข้องไม่ขัดใจไปกว้างกันเลยกับวันๆงานเพลงก้องทุนทองใจครับนะคืนน้ำลาแล้วก็โตกันด้วยรั่งรักในจินตนาการอีกสองงานเพลงกับนามอความสุขให้กับ

0: องเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ระับท่านผู้ฟังจะไปกับนางงานเพลงว่านๆของทุนทองใจกับรังรักในจินตนาการมอบความสุขให้กับทุกๆท่านขอบคุณมากๆครับนะคุณป้าใจดีกับคุณป้าคงกับอยู่ที่บ้านบางดาในกิจนำกันเข้ามานะครับก็เวลากันอีกสักครู่ครับท่านผู้ฟังสำหรับเรื่องก็อะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรากับนะคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับท่านผู้ฟังรุ่งเรืองอะไรยนต์ในบริการครับไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้บ้านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่แล้วก็ยังมีอีกมากมายครับนะสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรากิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับท่านผู้ฟังรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการหลับสั่งอะไรด่วนตามรุ่นตามเยาติต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด้านปากถอยใหญ่เยี่ยมถนนกาญจนาวนิชตำบลบวงอำเภอเมืองสงขลาครับนะส่วนแปดหนึ่งช่างมาจัดที่ช่องที่ห้าโทรไปได้ครับท่านผู้ฟังทำมาเปลืองกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดกิดตึงเราครับร้านแท่งวันครับนะจำหน่ายเครื่องเขียนอุปกรณ์สำนักงานอุปกรณ์การเรียนครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเหลืองกล้องปากกาดินสอกระดาษเอซี่กาวกันไกรอุปกรณ์จัดเก็บเอกสารและก็มีมากมายครับนะอุปกรณ์ตัดเย็บกับตันผ้ากันก็มีผ้ากาวผ้าจับในและอีกมากมายให้เหลือเช่นเดียวกันประเภทสินค้าตัวไปกับนะไม่ว่าจะเป็นรองเท้าบูทรองเท้านักเรียนรองเท้าตัวไปอะไรงานช่างขี้มือกับจ่ายในการประดิษฐ์ก็มีมากมายให้เหลือเช่นกันมาที่ร้านแท่งวันทีเดียวครบจบทุกอย่างกับนะร้านแท่งวันอยู่ตรงข้ามร้านปานวลกับตอนนั้นไทยบุรีช่อย27ตำบลหมอยางอำเภอเมืองสงขลาชุนเก่าจ้ามเก่าช่องชุนชุนเก่าห้าหกครับนะโทรไปได้ครับนะครับมามอบความสุขทางด้านเชิงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันโตอย่ารอกันจ้าจ้างกันนานครับนะมาถึงล่วงจำนานท่านผู้ชมวันนี้โตกันเข้ามายิ้มหน่อยยิ้มใหญ่ครับนะบายใจบายใจนะครับนะอากาศก็ยังร้อนอยู่เลยว่ากันประนันครับนะนอนงองแงนั่งงองแงกับนะเจ้าขาไกวเพลงไปทักทิศนี่กับนะอันนี้ก็เพื่อความสบายกายสบายกายสบายใจกับท่านผู้กว้างวันนี้ล่วงจำนันท่านผู้โชคได้แนะนำงานเพลงก้องไกวไว้พดเพชรทุพันนะแล้วกำชับกำจ้าบอกว่าอย่าลืมไม่ไรกับอย่าลืมหมอพิเศษนายกับสุภาพสตรีตีไม่ประท้วงจะออกนามแล้วก็น้องหน่อยตลาดอาทิตย์แล้วก็ที่มันคุณน้องตาลมอราชภัทรทรงกล้าพร้อมด้วยท่านผู้กว้างที่กว้างรายการเปิดใจไปกับวิทยาด้วยความยินดีกับนักกว้างเสียเลยอย่าโรคกัญชาตากระนานกว้างครับงานเพลงก้องไวพดเผ็ดทั่วไป

0: ครับท่านผู้ฟังคนบางคนนี่ตาเจ้าชู่ครับท่านผู้ฟังคนตาเจ้าชู่หรือไส้ตาเจ้าชู่นี่ครับท่านผู้ฟังเขาว่าพันเบลกับนะตานี่ครับท่านผู้ฟังมีเววตาที่ว่านเยิ้มก็มีนามล่อเลียงดูจำว้าวหรือตาเยิ้มเลยทีเดียวครับท่านผู้ฟังที่อ่างตานี่นะครับนะจะโค้งยกขึ้นเล็กน้อยทำให้ดูเป็นมิตรครับโดยชาวบ่อย่างหญิงคนตาเจ้าชูนี่มักจะขี้เล่นและเหยาวยวนอยู่ตลอดเวลาตามตำราโอเองมักจะสังเกตกับเห็นว่าห้างตาเป็นรอยเล็กน้อยเริ่มมีตาดอกโถกับท่านผู้กว้างตาดอกโถเป็นเรือปากายตาเหยาวยวนกับบ่งบอกถึงเสน่ห์ที่ทำให้ผู้บ่าวเป็นเคลิ้มได้ง่ายนี่คนใต้ตาเจ้าชูกับท่านผู้กว้างนะตามตำราว่ากันพนันกับท่านผู้กว้างจบไปกับงานเพลงก็งวยบทปัจจุบันกับนาตาเจ้าชูขอบคุณมากๆล่วงชำนาญท่านผู้ชมแล้วก็ขอบคุณไปยังคุณผีเศร้ากับอำเภอสิงห์นครนี่ก็ได้โทรกันเข้ามาแล้วกับนาขอบคุณมากๆคุณผีเศร้านาคอยสักครู่ก็อยู่กับรายการเปิดใจไปกับวิทยาตอนนี้กวางกันโตยาโรกระจายตากันนานครับนามาถึงคุณหนองเศร้ามู่บ้านธนาดีบ้านนามกระจายวันนี้เกียรติได้นำงานเพลงของมนแคนแก่นคูน
1: ยายทาดนหลายรับสายแน
0: ่ยามโท
1: ยายทาดนหลายรับสาย
0: แล้วก็โตกันโดยอันเพลง
1: โอ้ยนะ
0: คนนิกามอบความสุขให้กับ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ระับจันทุกวางงานเพลงก้องมนแคนแกนคูนกับนากรนิกามอความสุขให้กับทุกๆท่านได้กว้างขอบคุณขอบคุณมากๆคุณองเศร้ามู่บ้านธนาดีกับนาที่ให้กินแนะนำงานเพลงกันเข้ามาครับนะก็เวลากันสักครู่ครับจันทุกวางมากกันที่อู่ส้มไม้กาจวิตบ้านบางด้านที่นี้ให้บริการซ่อมรถยนต์ครับนาทุกรุ่นทุกยอครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ปรึกษารือกันในเรื่องของเครื่องยนต์กลไกทุกรูปแบบกระบวนจรเช่นเดียวกันชายบริการกันได้ที่อู่ส้มไม้กาจวิตบ้านบางด้านตำบลโครูปจางอำเภอเมืองสงขลาศูนย์หกสองสี่ห้าหกตองห้าแล้วก็หกครับนะตัวไปได้ครับที่อู่ส้มไม้กาจวิตบ้านบางด้านสำหรับอามอย่างยนต์ล้อแม็กสงขลาที่นี้จำได้ครับไม่ว่าจะเป็นอย่างไม่อย่างเบอร์เจนแม็กไม่แม็กมือซ่องให้บริการตั้งศูนย์ทุ่งโลเช็คยุงหลังโดยที่มันจังมีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการปลายางกับโดยเฉพาะอย่างหญิงปลาแบบใหญ่ไม่นี่ครับนะในส่วนนี้ปลายฟรีกับไม่มีเงินค่อยและไม่จำกัดจำนวนครั้งใช้บริการกันได้ที่อามยังยนต์ล้อแม็กสงขลาถนนสามสิบเมตรตำบลก็รูปจังอำเภอเมืองสงขลาครับศูนย์เก่าอกเก่าสองอาหาสามบางที่ไปใช้บริการหมอกับทางร้านกันสักนิดหนึ่งบอกว่ากว้างรายการเพลินใจไปกับวิทยาทางอารันยินดีกับมีส่วนลดในกัปตัน 10% เลยทีเดียวครับนะครับมามอบงานเพลงมอบความสุขให้กัปตันผู้กว้างได้กว้างกันต่อมาถึงคุณพี่นุ่นครับอยู่ที่ชุมชนสมวังในเขตเทศบาลนครสงขลาบ้านเราอ่ะกำจับกำจาบอกว่ามอบให้กับอามอย่างยนต์ล้อแม็กสงขลาด้วยความยินดีนะแล้วก็พี่เวกกับหรือว่านายจังเวกท่านนุ่นใจบุรีใจกาวในเขตเทศบาลนครสงขลาและท่านผู้กว้างที่กว้างรายการเพลินใจไปกับวิทยาด้วยความยินดีกับนาไม่กัดก้องไม่กัดใจไปกว้างพร้อมๆกันเลยกับอ่านเพลงก้องพงเพชรฟันผู้โทนกับ

กลับท่านผู้ฟังลบมาตายลังกับนะหรือว่ากลับมาตายลังนั่นเองกับท่านผู้ฟังนี่ก็หมายถึงในที่สุดนี่ครับมักจะว่าผู้ใจครับในที่สุดก็ต้องห้วนกลับมาอยู่กับครอบครัวหรือว่าคนรักครับหรือว่าบ้านเดิมนั่นเองกับท่านผู้ฟังนะหลังจากที่ไปจ่ายชีวิตกลางนอกแล้วไม่ประสบความสำเร็จหรือไม่ได้ไปสุดทางกับท่านผู้

เอาตัวไปกับอะไรอ่านช่างพี่มือกับใจในการประดิษฐ์ก็มีมากมายให้เหลือกเช่นกันมาที่ร้านแช่งวันทีเดียวกับท่านผู้กองครบจบทุกอย่างร้านแช่งวันอยู่ตรงข้ามร้านปานวลกับด่านถนนไทบรีร้อยยี่สิบเจ็ดตำบลบ่อย่างอำเภอเมืองสงขลาศูนย์เก่าสามเก่าสองศูนย์ศูนย์เก่าห้าหกครับนะครับมามอความสุขทางด้านเชียงเพลงให้ท่านผู้กองได้กว้างกันโตครับนะมาถึงไก่กับคุณปีเท้ากับยวมเปิดชิงานาคอนวันนี้ให้กินแนะนำงานเพลงกับก้องหนองบ้านลูกแม่ข่าและงานเพลงก้องควันใจบ้านเพลงก้องจะนงพันนี่กับนาควันใจกรรมกรอีกสองงานเพลงกับมอความสุขให้กับทุกๆท่าน

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาอาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ระับท่านผู้ฟังจบไปกับนางงานเพลงของขวัญก้องจะนงพนีขวัญใจกรรมกรครับขอบคุณมากๆครับนาคุณพี่เศร้ากับอยู่ที่อำเภอสิงห์นครนี่ก็ควังกันเป็นประจำสม่ำเสมอครับนะกับรายการเปลี่ยนใจไปกับวิทยาขอบคุณขอบคุณมากๆครับนะครับท่านผู้ฟังก็เวลากันอีกสักครู่ครับมากันที่อู่ซ่อมไม้กาจวิทบ้านบางดานครับที่นี้ให้บริการซ่อมรถยนต์ครับนะทุกรุ่นทุกยศครบวงจรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ระบบเบรกช่วงหลังเป็นใต้ผ่านเป็นใต้น้ำมันเครื่องพร้อมใจกล้องครับนะและก็ยังให้บริการกับท่านผู้ฟังให้คำปรึกษาหารือกันในเรื่องของเครื่องยนต์กลไกถูกรูปแบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันได้ครับนาทิวสมัยกาจวิทย์บ้านบางดานตำบลโครูปจางอำเภอเมืองสงขลาครับ0624565แล้วก็6ครับนะตัวไปได้ครับทิวสมัยกาจวิทย์บ้านบางดานสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์ทุกชนิดสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงโลกคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการครับรับสั่งอะไรด่วนในตามรุ่นตามโยติดต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด้านปากถอยใหญ่เจียมถนนกาญจนาวนิชตำบลประวงอำเภอเมืองสงขลาครับ081-3-7-4-5ตัวไปได้ครับสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงโลกคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะมอบความสุขทางด้านเสียงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่อมาถึงนุ่มบ่อเตยครับอำเภอสิงห์นครคิดจันทายจุบจุบหน้าหน้าบ่อขวาหมอไว้กับคนตีเล่นด้วยความยินดีครับไม่คัดก้องไม่คัดใจไปกว้างพร้อมๆกันเลยนะครับนะอ่านเพลงของเอกใจสีวิชัยครับเรือโจทย์หลักจางและกระโตกันด้วยงานเพลงเอาไปตะหนงอีกสองงานเพลงมอบความสุข

กรับตันพวกวังเลิกตาลากันไปกับตันพวกวังสับสิ้นเงินทองเข้ากล้องเครื่องใจไม่เอาเลยกับหมอไปนองเอาไปตาหนองงานเพลงก็ไม่เกิดใจที่มีใจก็คุณมากมากกับนุ่มบ่อเตยที่ให้เกียรติแนะนำกันเข้ามากว้างกันโตครับอย่ารอกระดาถ้ากันนานวางงานเพลงของสายันนิรันดร์นุ่มโซยอ

จารย์ผู้ฟังหมอความสุขหมอความเพลงให้อาจารย์ผู้ฟังได้ฟังกันต่อครับฟังดวงตากงทองครับนะงานเพลงอยากเจอคนจริงใจไปฟังพร้อมๆกันเลยครับ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ลับท่านผู้ฟังก็เวลากันอีกสักครู่กลับมากันที่อ้ำยังยลอแม็กซ์ทรงคร่าครับนะทีนี้จำนายกลับท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นอย่างไม่อย่างเบอร์เจนแม็กไม่แม็กหมื่นโซ่ให้บริการตั้งซุ่นท่วงลอยเช็คช่องหลังโดยที่มันช่างที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการกลับนำปลายางโดยเฉพาะอย่างหญิงปลาแบบใหญ่ไม่ปลาฟรีกับไม่มีเงินก้อยและไม่จำกัดจำนวนกลางใช้บริการกันได้ที่อ้ำอย่างยลโลแม็กซ์สงคราถนนท่ามชิบเม็ดตำบลโครุบจางอำเภอเมืองสงคราครับนะส่วนเก่าอกเก่าช่องอาหาท่ามอกซ้ำตัวไปจอบตามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้กับนาบริการนาน้อยหนองงามกับท่านผู้กวางที่ไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันสักนิดหนึ่งบอกว่ากวางรายการเพื่อใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีกับนามีส่วนลดให้กับท่าน 10% เลยทีเดียวครับนะร้านแสงวันครับนะจำหน่ายเครื่องเขียนอุปกรณ์สำนักงานอุปกรณ์การเรียนครบวงจรไม่ว่าจะเป็นปากกาดินโซ่กระดาษเอซี่กาวกันไกรอุปกรณ์จัดเก็บเอกสารและมีอีกมากมายครับนะอุปกรณ์ตัดเย็บครับมีผ้ากาวผ้าจับในและอีกมากมายให้เหลือเช่นเดียวกันประเภทสินค้าทั่วไปครับนะมีครับรองเท้าบูทรองเท้านักเรียนรองเท้าทั่วไปอะไรงานช่างฝีมือครับใจในการประดิษฐ์ก็มีมากมายให้เหลือเกินกันมาที่ร้านแสงวันทีเดียวครับตาทีเดียวครบจบทุกอย่างร้านแสงวันอยู่ตรงข้ามร้านป้านวลกับถนนไทยบุรีซอย27ตำบลบ่อยางอำเภอเมืองสงขลา0939600956ครับนะมอบความสุขทางด้านเสียงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่ออย่าโรคกระจายจ้ากันนานครับฟังครับงานเพลงก้องพงแผดฟันปูตนงานเพลงเมียหน่อยจ้าลากก้นกับนะ

ครับท่านผู้ฟังสัญญาณการจากลาก็มาถึงครับนะสำหรับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ฟังขอบคุณผู้อุปถัมภ์รายการครับนะขอบคุณดีเจน้องนึงครับขอบคุณคุณร่มไม้กนาทองท่านผู้อำนวยการสถานีและสำหรับวันนี้ครับกรรมบุญนึงว่าจะได้ดีกระผมบุญไปผิดพลาดกระผมก็อภัยครับนะเวลาเกือบหมดเวลาครับท่านผู้ฟังจะต้องจากลากันไปก่อนเจอกันไหมครับท่านผู้ฟังในโอกาสต่อไปจากลากันวันนี้ก็ให้ท่านผู้ฟังทุกท่านโชคดีแล้วก็มีความสุขกับงานกระผมวิทยา

ก็บอมเสียให้กระจุยกระจายด้วยถล่มหัวใจก็เป็นเพลงของนักร้องชาวเมืองกาญจนบุรีนะครับเพลงนี้ชื่อว่าถล่มหัวใจเป็นเพลงที่2จากการเกาะยอเขาเข้ามา4เพลงต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับถล่มหัวใจนี่ก็เป็นเพลงที่ครูพงศักดิ์จันทลุกขาครูเพลงเป็นนักพากย์ภาพยนตร์ในยุคหนัง16นะครับก็เป็นผู้ประพันธ์แต่งให้นักร้องจากเมืองกาญจนบุรีเขาก็คือวิโรจน์ไม่ใช่ขวัญธรรมแต่เป็นวิโรจน์เพชรเมืองกาญนักร้องที่อยู่วงดนตรีกันในยุคนู่นแหละครับยุคแรกๆสมัยลุงโกร่งกางเกงแดงมีวงดนตรีเนี่ยเขาใช้ชื่อว่าสิงห์สามยอดอยู่กับวงพรเกษมของลุงโกร่งโอ้ยนานมาแล้วนะนอกจากนั้นก็มีวงช้างแดงของกุญชรสุขนิพันธ์

ใช้ชื่อว่าสิงสามยอดเหมือนกันร้องเพลงในแนวของมีศักดิ์นักรัฐเพลงสนุกต่อมาก็ย้ายอีกแล้วครับมาอยู่กับวงช้างแดงของนักร้องที่เป็นตำนานครูก้านแก้วสุพรรณวงช้างแดงนะโอ้ไม่ใช่ฮะอยู่วงประกายดาวซึ่งทางด้านของผู้ที่ลงทุนให้ก็คือครูเพลงปี้ที่เป็นอาวุโสนะก็เรียกว่าทำให้วงประกายดาวแม้แต่สุรพลก็เคยมาอยู่นะฮะของการแก้สุพรรณนี่แหละยังใช้ชื่อสิงสามยอดเหมือนเดิมต่อมาก็มาอยู่รวมดาวกระจายของครูสำเนียงม่วงทองนะฮะสำหรับวิโรจน์เพชรเมืองการผมเปลี่ยนชื่อแล้วยังนะอ้าวนะก็มีเพลงแรกก็คือแม่แว่นตาดำนะอยู่กับวงเนี้ยรวมดาวกระจายของครูสำเนียงม่วงทองชาวสุพรรณนี่แหละครับก็เรียกว่ายังไม่ดังนี่มาร้องเพลงของครูพงศักดิ์จันทลุขาถล่มหัวใจช่วงนั้นสงครามเวียดนามก็กุกกลุ่นกันอยู่นะฮะนี่ต้องใช้ B-52 หรือว่าจะเป็นปืนต่อสู้อากาศยานระเบิดนาพามต่างๆนี่อยู่ในเพลงนี้แหละถล่มหัวใจแซ่แหลงลานช่วงนั้นก็ได้เพลงจากอาจารย์พงศักดิ์จันทลุขาแต่งเพลงไอ้วิโรจน์เพชรเมืองการก็ได้ไปสารตะเน็ตเน็ต300บาทนะครับในยุคที่เรายังไม่มีแบงค์พันแบงค์500ยังมีแบงค์ร้อยกันอยู่นะช่วงนั้นก็ใช้ได้นะครับเรียกว่าน้ำมันลิตรละไม่กี่สตางค์2บาทหรือเปล่าต่ำกว่านะครับสำหรับทางด้านของประวัติวิโรจน์เพชรเมืองกาญซึ่งเพลงนี้ก็ยังมีนวลระอองรุ่งเพชรร้องเพลงจี้หัวใจอยู่ด้วยนะครับเป็นเพลงแก้ถล่มหัวใจยังไงนะวิโรจน์เพชรเมืองกาญก็เป็นเพลงที่2ที่ฟังกันอยู่ในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง VR Radio 88.75 ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้ามาในช่วงวันหยุดราชการนะครับวันนี้ทางการเขากำหนดให้เป็นวันหยุดราชการพระราชพิธีแลกนาขวัญใช่ไหมวันพืชชะมงคลนะก็บอกให้อ่านพืชชะมงคลนะพระโคก็ดื่มเหล้ากันอีกแล้วนะทุกปี 4-5 ปีก็แล้วนะครับสำหรับทางด้านของฟังเพลงเก่าเราชอบแล้วฟังเพลงเก่านี่คุณต้องทำใจนะในระบบเสียงเพราะว่ามันตึกแผ่นเสียงหรือบางทีก็เปิดทางแผ่นเสียงในต้นฉบับนะฮะเราก็ต้องตั้งวอลลุ่มไว้ยังไงไม่สม่ำเสมอเนาะเพราะว่าวอลลุ่มมันก็ถ้าเป็นเพลงยุคใหม่นี่มันเครื่องดนตรีมันแรงเพราะฉะนั้นบางเพลงมันก็เบาบางเพลงมันก็ดังนะฮะเพราะฉะนั้นต้องบอกกันไว้ก่อนอย่างไรก็ตามครับเราต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังกันในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับการเกาะยอขอเข้ามาก็จัดกันไปนะวิโรจน์เพชรเมืองการเมืองกาญจนบุรีเมืองนี้มีนักร้องดังๆเป็นตำนานอย่างวิไลพนมนะอาจารย์วิไลพนมเสียชีวิตกันไปแล้วนะครับเมื่อต้นปีเนี้ยแล้วก็ยังมีแมนรมิตรสิทธิ์ของจุฬารัตน์นะครับก็เป็นคนเมืองกาญจนบุรีมีใครอีกล่ะมีนายกสมาคมนักแสดงตลกแล้วโอบะเสียงเนอก็ใช่นะครับและที่สุดก็คืออาจารย์นวรัตน์พงไพบูลย์ศิลปินแห่งชาติกวีศรีไร้ท่านก็เป็นคนเมืองกาญจนบุรีเช่นเดียวกันนะครับเมืองน้ำตกมีกันมากมายทีเดียวนะฮะฟังเพลงกันไปคุยกันไปนะครับนะเมื่อวานฝนตกในช่วงที่จัดรายการนี่แหละวันนี้ฝนมาไม่ถึงบ้านเรานะครับฝนพลัดหรือดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่านมาโน่นอันดามันตกกันทุกวันนะครับจากสตูลมันเย็นเนี้ยหาดใหญ่นี่ครึ้มมาฝนมาฟ้ามัวฝนลาก็ฟ้าใสฟังเพลงกันไปนะฟังเพลงไล่เพลงไล่ก็ข้อมาตา0843002556 0943563991นะครับเหมือนกับทางด้านของบ้านปลายนานี่ก็รอฟังเพลงกันหล่อมเหมาของทางด้านของนักร้องที่เป็นร่องเสียงเดวัยพุทธเพชรสุพรรณเก่าเว่าเสียงทองนะแล้วก็หลวงพรอมไม่ตายจะกลับมาแต่งรักพี่สดายน้องฐานอากาศขาดรักจะเป็นใครซะไม่ได้นอกจากเสกศักดิ์ผู้กันทองสมัครดวน
สายที่2นะครับสมัครด่วนมาแล้วจ้าถือธงนำหน้ารถไฟหรือเปล่าเปล่าแต่เป็นสมัครด่วนถือธงนำหน้ารถไฟนั้นก็เป็นเพลงคองครูไวยพจน์เพชรสุพรรณอุ้มช้างอาบน้ำนะสมัครด่วนนี่เป็นของเพลิดเพลินเนี่ยนี่รุ่นเดียวกันนะครับอยู่รุ่นราวคราเดียวดังกันนะส่วนนั้นเพลงสนุกนี่ดังมากทั้งครูไวยพจน์ทั้งครูเพลินพรมแดนนะครับก็เรียกว่าฟังกันไปคุยกันไปนะครับสำหรับทางด้านของเนื้อหาต่างๆเราก็นำมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังผ่านในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งวิอาร์เรดิโอ 88.75 คุณขอมาจัดกันให้จัดกันไปแล้วนะครับยังติดค้างอีก2เพลงรายการนี้รับการสนับสนุนจากอู่รถยนต์สมหมายคาเซอร์วิสบ้านบางดานสงขลาร้านรุ่งเรืองอะไรยนต์และก็โรงไม้พนาพันเป็นผู้สนับสนุนรายการนี้2ชั่วโมงโดยประมาณนะครับก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังตั้งแต่5โมงจนถึง1ทุ่มนะก็ยังติดค้างอีก2งานเพลงนะครับจากการเกาะยอขอเข้ามาสิ่งก็มีเพลงเมื่อไรจะค่ำชะอุยนะจะค่ำกันซะแล้วเนี่ยเพิ่งจะเริ่มรายการกัน20นาทีแต่ไม่เป็นไรเพลงดังดีๆของครูก้านแก้วสุพรรณส่วนเพลงที่2เมียมันมันเลิกเมียบอกมาของยุ้ยญาติเยอะจริยาปรีดาคุณนะครับแล้วก็ไปกันที่หนุ่มเรือนแพเสน่ห์นางไพรก็ว่ากันไปในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง FM VR Radio 88.75 คุณขอมาจัดกันไปกับครูก้านแก้วสุพรรณและก็ยุ้ยญาติเยอะจากการเกาะยอขอ

0: เงินเดือนเป็นหมื่นนะ
1: แสนหนึ่งก็บ่เอาครับ
0: ว่ายังไงล่ะคุณน่ะ
2: ผมก็ไม่เอาหรอกไปไถนาดีกว่า
0: อย่างนั้นเหรอ
1: ให้ผมสร้าง
0: แต่น่าเสียดายเงินเดือนนะ
1: โอ้ยบ่เอาหรอกครับเขาลากก่อน
2: ผมกลับบ้านดีกว่า
0: ถ้าอยากจะถามก็บอกผมนะครับ
1: ผมลาก่อนแล้วผมเอาแล้วครับ
2: ผมลาแล้วครับ

0: ช่วยเหลือคุณ
1: ของมันจะเหลือเลยครับนะฮะเป็นบ่อนอาหารเสือคนอาหารตายเกลี้ยงไม่เหลือก็ไปรับเพื่อช่วยเหลือคุณก็จะให้คุณฟังตามคำขอของสอสมิงไพรสมัครด้วนเพลงยุคแรกของอาจารย์เพลินพรมแดนศิลปินแห่งชาติพูดจากไปนะครับสำหรับเพลงนี้ก็ยังมีเพลงของครูไวยพจน์ไปสุพรรณในรุ่นราวคราวเดียวกันนั่นแหละอุ้มช้างอาบน้ำพกเงินมาตั้ง 1,000 เขาหลอกลวงฉันให้มาทำงานยิ่งใหญ่งานดีกว่าเพื่อนเงินเดือนสูงส่งแม่คอยวิ่งถือธงนำหน้ารถไฟนะนี่ก็เป็นเพลงสนุกยุคนั้นนะครับเพราะอาจารย์เพลินพรมแดนยังมีเพลงที่เรียกว่าเป็นเพลงดังในอดีตนอกจากสมัครด่วนแล้วก็ยังมีอาติศักดิ์มังกรนะให้พี่รวยซะก่อนนะข่าวสดๆนี่ใครไม่มีใครลืมนะฮะสำหรับเรื่องราวของเพลงที่มีเพลงพูดเป็นเพลงยุคแรกๆกันนะครับแล้วก็แหวกวงการมาในยุคนั้นมีทางด้านของอาแดนบุรีรัมย์เนี่ยเป็นนักดนตรีเหมือนกับอุดมชวนชื่นรู้สึกว่าตระกูลเทพโพหามนะอาจารย์เทพโพหามยังไม่ได้เข้าวงการกันนะครับในยุคหลังๆนี่มีตลกมากมายทีเดียวนะครับเป็ดดาราฉายหรือว่าจะเป็นทางด้านของนักตลกอีกเยอะแยะนะอยู่กับอย่างเด่นดอกประดู่อยู่กับวงดนตรีอาจารย์เพลินพรมแดนนี่ก็เป็นเพลงพูดในยุคแรกพอๆกับข่าวสดๆอาติศักดิ์มังกรก็เป็นเรื่องราวของเพลงเก่าเราชอบนะมามอบกันให้นะครับคุณขอมาก็จัดกันไปสำหรับสอสมิงไพรส่วนเพลงแรกที่ขอมาไม่มีเราก็จัดเพลงที่ใกล้เคียงกันนะฮะก็คือสวยอะไรอย่างนี้ของครูไวยพจน์เป็นสุพรรณต่อไปก็เป็นลบเหมาของบ้านปลายนานะครับมากับเกาเหว่าเสียงทองนะครับก็เรียกว่าเป็นเพลงตำนานเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ถึงคิวของเสกศักดิ์ผู้กันทองในด้านของเพลงเก่าเราชอบนะมามอบกันให้นะฮะขอมาจัดกันไปในช่วง5โมงจนถึง1ทุ่มนี่ก็ผ่านครึ่งชั่วโมงแรกเข้ามาครับได้รับการสนับสนุนจากทางด้านของอู่รถยนต์สมัยคาสุวิทย์ลวียาเรดิโอนะครับบริการกันอยู่ที่บ้านบางด่านนะสำหรับการบริการซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างรถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องครับง่ายๆเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องกันเชิญที่สมัยคาสวิทบริการเป็นกันเองเซฟตี้เฟิร์สปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่านะครับใช้รถใช้ถนนในช่วงเย็นๆย่ำสนธยาหน้าฝนนี้ส่วนปัญหาเครื่องยนต์ก็ปรึกษาสอบถามกันได้นะครับเชิญที่สมัยคาสวิท0624565556สอบถามปรึกษากันได้เรื่องราวของรถยนต์หรือว่ารถเสียตรงไหนบอกจุดพิกัดมาก็เรียกว่าบริการกันถึงจุดหมายพื้นที่ถึงที่ในห้างบริการไว้วางใจอู่สมหมายคาสวิทบ้านบางด่านสงขลาร่วมพัฒนิตกับรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ซึ่งจำหน่ายอะไหล่รถยนต์น้ำมันเครื่องใส่กรองน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ช็อคอัพก็มีลูกยางที่เป็นอะไหล่ยนต์ต่างๆมีบริการกันอยู่นะฮะที่ถนนกาญจนวนิชปากซอยยายเจียมบางดานสงขลา0813574245ฟังเพลงต่อมานะครับนักร้องที่เป็นตำนานฐานอากาศขาดรักท่านก็เป็นศิษย์เอกของครูฉลองผู้สว่างเช่นเดียวกันนะครับในเพลงของเสกศักดิ์ผู้กันทองผู้โด่งดังมากับ3เพลงเอกนะครับแต่ไม่ตายจะกลับมาแต่งนี้ก็เป็นของอาจารย์ครูเพลงที่เรียกว่าเมืองชลบุรีนะครับเทวดาเพลงชลธีทานทองเหมือนกับฐานอากาศขาดรักนะเป็นผู้ประพันธ์ให้เสกศักดิ์โด่งดังจากพร้อมอยู่กันที่หมู่3สติ๊กหม้อสิงห์นครสงขลานะครับทุกเสียงทุกสายเช่นเดียวกัน

ก็ฟังผ่านกันไปสำหรับทางด้านของนักร้องที่เป็นศิษย์เอกรุ่นกลางหลังๆของบรมครูไพบูลย์บุตรขันธ์นะกวีลูกทุ่งไทยซึ่งเป็นเพลงเอกเพลงเปิดตัวของกะเหว่าเสียงทองนักร้องรดเร่พเนจรจากนครนครนายกอยู่สมานมิตรเกิดกำแพงตั้งชื่อนี้ครับกะเหว่าเสียงทองไวยพจน์เพชรสุพรรณก็อยู่กันไม่ได้นานไม่อยู่เลยนะเพราะว่าล่องเสียงเดียวกันอยู่ครูสุรพลก็ไม่ได้ไม่ค่อยถูกสอนศิลป์ไม่กินมาอาจารย์เพลินพรมแดนเนี่ยครับมาฝากไว้กับครูไพบูลย์เพลงนี้เป็นเพลงเปิดตัวเป็นเพลงหัวหิ้งเป็นเพลงที่เรียกว่าเพลงแรกที่บันทึกเสียงนะครับซึ่งก็มีอาจารย์ชาญชัยโบบังสอนศิลปินแห่งชาติเล่นแอคคอร์เดียนคลอกันอยู่นะครับปัจจุบันนี้อาจารย์ชาญชัยโบบังสอนเสียชีวิตแล้วยังมีลูกชายเชิงชายโบบังสอนก็สืบทอดแอคคอร์เดียนเมืองไทยกันต่อไปนะนี่ก็คือหนุ่มเรือนแพเป็นเพลงดังของกะเหว่าเสียงทองลองติดค้างงานเพลงหนาวใจไกลแฟนเสน่ห์นางไพรและก็บ้องกัญชากันนะครับในบ้านปลายนาขอเพลงมานะครับสักครู่นี้ก็ฟังกันโทรศัพท์เข้ามาสีซ่าสายขอบคุณไปยังเพื่อนพ้องน้องพี่ฟังที่ VR นะครับกับผู้สนับสนุนรายการต่อจากอู่สมัยคาสุวิทย์ลุ่งเรืองอะไรยนต์แล้วก็ไปที่โรงไม้พนาพันธ์ยังค่ายรามคำแหงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มี0743117250743144357นะครับอย่าช้าอยู่ใหญ่ฟังเพลงกันไปกับนักร้องที่เรียกว่าเป็นศิษย์รุ่นกลางๆของครูบุญบุตรขันนะครับเขาคือกะเหว่าเสียงทองหนาวใจไกลแฟนเสน่ห์นางไพรสวนบ้องกัญชาคงจะต้นชั่วโมงที่2ครับต้องขอขอบคุณที่ติดตามและฟัง

ป็นเพลงเอกเพลงเด่นเพลงดังอีกเพลงหนึ่งนะครับของครูเพลงที่อยู่เมืองชลบุรีนะครับและก็บ้านคุณพ่อของท่านก็อยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีและก็เพลงนี้นี่ก็เป็นเพลงที่เขียนให้กับคนสุพรรณเสียงดีเสรีรุ่งสว่างเป็นผู้ขับร้องหนุ่มทุ่งกระโจมทองหนุ่มตุ้มกระโจมทองนี้คงจะอยู่เมืองสามสมุทรแต่เพชรบุรีคำขวัญก็คือเขาวังคู่บ้านขนมหวานเมืองพระเลิศล้ำศิลปะแดนธรรมะทะเลหามก็เป็นเพลงที่ทางด้านตำนองเพลงไทยเดิมลาวแปลงนะครับก็น่าฟังมากทีเดียวนะฮะหนุ่มตุ้มกระโจมทองของเสรีรุ่งสว่างอาจารย์จุลธีฐานทองเป็นผู้เขียนเพราะคุณพ่อของอาจารย์จุลธีนั้นเป็นลิเกเก่ามาได้งานกับคนเมืองชนนะฮะแล้วครูจุลธีเองท่านก็ไปเรียนหนังสือประถมที่เพชรบุรีก็เรียกว่าเป็นเมืองพี่เมืองน้องนะครับไอ้คนสุพรรณเสียงดีเสรีลุงสองครับร้องก็เป็นเพลงที่มีเพลงสองเพลงโต้ตอบนะครับสาวเพชรบุรีไม่ได้ขอเราก็จดจัดให้กับทางด้านของคุณผู้ฟังฟังอยู่ที่หน้าค่ายตำรวจตระเวนชายแดนสงขลาเพลงแรกนั้นก็สุริยาฟ้าปฐุมหนุ่มนปขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับฟังกันส่วนเพลงแรกเข้าสู่รายการในชั่วโมงที่2มาจากชั่วโมงแรกนะครับกับเพลงบ้องกัญชากาวาวเสียงทองก็เรียกว่ามาเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งกันเป็นประจำละในช่วง5โมง17นาฬิกากันไปจนถึง1ทุ่มโดยประมาณรายการนี้ได้รับการสนับสนุนจากอู่รถยนต์สมัยคาสุวิทย์บางด่านสงขลาลุงเรืองระยนและก็รวงไม้พนาพันธ์อนุรักษ์งานเพลงลูกทุ่งเก่าเราชอบนำมาบอกต่อช่วยกันอนุรักษ์ในด้านของเพลงเก่าเราชอบซึ่งวันเสาร์เราก็มีลูกทุ่งกรุงไทยวาไรตี้ส่วนวันนี้มาถึงชั่วโมงที่2นะครับยังอีก2สายรอฟังกันอยู่จากซอย14ลาดอุทิศ1บ่อยางสงขลาและก็ทีมงานบ้านบ่อเตยนะครับวันนี้ได้ฟังครบเพลงแน่ฮะ4เพลงนะครับเมื่อวานก็ต้องขออภัยนะครับแหมเมื่อวานสายหนาแน่นมากเลยได้ฟังอยู่แค่เพลงเดียวนะวันนี้การันตีกันได้กับลูกทุ่งเก่าเราชอบพร้อมประวัติที่มาที่ไปเล็กๆน้อยๆในรายการนี้ได้รับการสนับสนุนจากอู่สมหมายคาสวิทลุงเรืองอายนและก็โรงไม้พนาพันธ์หรือคุณจะเสริมเติมแต่งในด้านของอนุรักษ์เพลงลูกทุ่งก็ส่งเพลงเข้ามาทาง0843002556093563991นะครับกระทั่งตะวันร้อนๆนะครับมาถึงตอนนี้ก็6โมงกับ21นาทีนะ25นาทีก็ขอบคุณไปยังคุณผู้ฟังที่รอฟังเพลงกันอยู่สำหรับซอย14รัฐอุทิศ1บ่อยางสงขลาเก็บเงินแต่งงานคนนี้ร้องกันหลายคนนะครับเพลงนี้สอนเพชรสอนสุพรรณต้นฉบับก็จะต้องเมืองมนสมบัติเจริญชวนน้องแต่งงานเกรียงไกรกรุงสยามลูกวงของยอดรักสลักใจและก็เพลงใต้นำไม้ไผ่เอกชัยศรีวิชัยนะครับแต่เราจะให้ฟังเพลงฐานพิการรักใช่ไหมใช่หรือเปล่าลองดูก่อนนะครับใช่ครับแล้วก็เก็บเงินแต่งงานพร้อมร้องให้กับเดือนนะครับสำหรับเชิญหลงเมืองไทยครูคำพีแสงทองเป็นเพลงดังได้รับรางวัลเสาอากาศวิทยุทองคำจากเสียง3ยอดในยุคโน้นนะครับ2522 21 22ตรงนั้นก็เรียกว่าเป็นเรื่องราวของเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งครับมาฟังกันเลยดีกว่าไม่เป็นการเสียเวลาสำหรับทางด้านของซอย14ลาดอุทิศ1บ่อยางสงขลาให้ฟังเก็บเงินแต่งงานก่อนนะฮะหรือว่าฐานพิการรักของมนลักขวัญโพไทยผู้เสียชีวิตพร้อมกับเสกศักดิ์ผู้กันทอง
ในขณะที่ไปทำการแสดงดนตรีที่เพชรบุรีนะครับอุบัติเหตุรถยนต์นะฮะสำหรับมนลักขวัญโบไทยก็เป็นคนเมืองชลบุรีเช่นเดียวกันแล้วก็เพลงที่2นั้นก็มาถึงตำนานน้องของครูสุรพลนะฮะแม้จะไม่ได้ญาติไม่ได้เกี่ยวข้องดองญาติแต่ให้ใช้นามสกุลสมบัติเจริญท่านก็คือเมืองมนสมบัติเจริญเรียมสะอื่นเรียมไม่กลับนานะก็เรียกว่าเป็นเพลงยุคแรกแต่เขาขอเก็บเงินแต่งงานกันนะส่วนร้องไห้กับเดือนเป็นเพลงที่3กันแล้วกันนะครับสำหรับซอย14ราชอุทิศ1บ่อยางสงขลาขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันนะครับฟังลูกวงของยศรักสลักใจกันก่อนนะครับก็ยศรักกับร้องด้วยเพลงนี้แต่ที่คนนิยมฟังกันก็ให้เพลงไกลกรุงสยาม

ครับเป็นเพลงเอกเพลงดังอีกแล้วครับท่านสำหรับคัมภีร์แสงทองอาชายาเฉินหลงเมืองไทยนี่ก็เป็นนักร้องที่โด่งดังขึ้นมาจากเพลงนี้เลยครับพร้อมน้ำตาชายเหนือซึ่งได้รับรางวัลสวกาศทองคำนะครับปี2019จากวิทยุเสียง3ยอดสสส.ในยุคนั้นทางตำรวจ3ยอดนี่เขาก็จัดรายการที่เป็นให้รางวัลทั้งลูกทุ่งลูกกรุงในยุคที่ธานินทร์อินเตอร์เทนเมนต์กำลังรุ่งโรจน์นะครับคัมภีร์แสงทองก็มีเพลงนี้ทำเองเขียนเองร้องเองนะครับร้องไห้กับเดือนซึ่งก็เป็นเพลงที่โด่งดังไม่แพ้กับเพลงที่ชื่อว่าน้ำตาชายเหนือยังมีไรทองผูกข้อมือช้ำรักหมาชัยนะครับก็เป็นอีกศิษย์อีกท่านหนึ่งของครูฉลองผู้สว่างแต่ลีโดใจซื่อชื่อนี้เป็นชื่อแรกๆของคัมภีร์แสงทองซึ่งอยู่ในวงดนตรีหรือของนายห้างประจวบจำปาทองกันก่อนนะครับแต่เขาก็มาขัดเกลาการแต่งเพลงกับครูฉลองผู้สว่างก็ประสบความสำเร็จกับทางด้านของร้องไห้กับเดือนและก็น้ำตาชายเหนือด้วยนะฮะเปิดกันดังจริงๆในช่วงนั้นทางวิทยุสารซิสเตอร์ก็เป็นเพลงที่3นะครับแต่ก็มาสลับกันนิดหนึ่งนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็เอาเพลงของทางด้านบ้านบ่อตวยขึ้นมันเพลงหนึ่งก็ต้องขออภัยฟังกันไปคุยกันไปในด้านของเพลงเก่าเราชอบน้องริมคลองสำโรงโทรเข้ามาครับเราพยายามที่จะให้ได้ทันท่วงทีที่จะได้ฟังเพลงใน2ชั่วโมงนี้นะยังอีกไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเราก็จะไปกันเร็วๆนะครับกับผู้สนับสนุนรายการก็คืออู่สมหมายคาสุวิทย์บางด่านสงขลาอ่านซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างรถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องครับระบบเบรกคลัชเกียร์ซ่อมได้สบายมากนะครับไว้วางใจอู่สมหมายคาสุวิทย์บ้านบางด่านบริการเป็นกันเองกันสำหรับปัญหาเครื่องยนต์ปรึกษาสอบถามก็ได้0624565556ใกล้ๆกับ7 11บ้านบางด่านสำหรับสมหมายคาสวิทกับพันธมิตรคือรุ่งเรืองอะไรยนต์นะครับจำหน่ายอะไรรถยนต์น้ำมันเครื่องใส่กล่องน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ชกอัพก็มีครับหรือว่าจะเป็นลูกยางที่เป็นอะไรยนต์ต่างๆบริการกันอยู่ที่ถนนกาญจนวนิชปากซอยยายเจียมบางด่านสงขลา0813574245จากคัมภีร์แสงทองมาสู่นักร้องปักใต้บ้านเราบ้างนะครับกับนายหนังที่เพิ่งจะเสียชีวิตไปไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับเขาก็คือน้องชายของฉัตรทองมงคลทองนามว่าฉัตรชัยมงคลทองใครๆก็รู้ว่าเขามีเพลงแต่งเองเขียนเองมากมายเพลงสนุกแบบปักใต้บ้านเรามีเพลงนี้ด้วยนะครับนำไม้ไผ่ส่วนยอดลูกทุ่งเมืองใต้เอาไปตะน้องห่วงแม่ห่วงแมวจากบ้านบ่อเตยส่งเพลงเข้ามามอบทุกเสียงทุกสายไปยังเพื่อนพ้องน้องพี่ฟังทีว

5สอบด้วยนะครับน้องแจ้น้องธรรมช่างยุทธน้องดำน้องเบาเอียดพี่เกียรติน้องอ้อยหลังโรงเรียนนวมินทร์และก็พี่คอนบ้านบ่อเตยพี่น้องที่เลนเหลืองยาวรับจ้างกันอยู่นะครับปลอดภัยไว้ก่อนต้องขอขอบคุณไปยังคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟัง

ครับยอดลูกทุ่งเอกชัยศรีวิชัยฟังผ่านกันไปในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งนะครับก็มาถึงคิวของน้องริมคลองสำโรงส่งเพลงเข้ามาส่งท้ายกันเลยดีกว่านะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณไปยังสมัยคาสวิตลุ่งเรืองอรยนและก็โรงไม้พนาพันธ์เยื้องค่ายรามกำแหงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมีไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีครับสั่งกันได้บริการถึงที่0743117257074314357เมื่อวานเขาก็บูชาครูเพลงลูกทุ่งกันนะครับเมื่อวันก่อนเมื่อวันจันทร์สำหรับงานที่เป็นข่าวกันอยู่ศิลปินตลกนักร้องลูกทุ่งร่วมพิธีรำลึกครูบาอาจารย์ผู้ล่วงลับกันไปในวันเพลงลูกทุ่งนะครับก็เรียกว่าสรินทรานิยากรเห็นหน้ากันเป็นประจำทุกละเธอนี่กำลังเรียกว่าไม่ห่างหายจากวงการเพลงมาฟังเพลงของสรินทรานิยากรตามที่น้องริมคลองสำโรงก็เข้ามาฉันบอกพี่แล้วจะเป็นคำบอกเล่ากล่าวอย่างไรมาฟังกันนะฮะอุ่นเรือนราชสีมาน้องอาชบ้านน้ำอ้อยพรมุเชียนรักให้แน่นะถ้าทันเวลาก็สุนารีอีกหนึ่งเพลงนะครับแต่ตรงนี้คงจะ3เพลงกันก่อนนะครับขอบคุณไปยังน้องริมคลองสำโรงทุกสายทุกเสียงเรียบเรียงมาให้กับผู้ดำเนินรายการกันเป็นพิเศษนะครับขอบคุณที่ติด

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่www.vr8875.com